0: สำหรับพี่ก่อนนะทั้งเพื่อนเพื่อน
1: ชอบพี่ก็ต้องYeah, their library was out of place.